สวัสดีสวัสดีสวัสดีกุดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งทุกบ่อนนครนครกำลังขับรถกำลังฟังวิทยุภาคภาษาลาวเฮาไปได้สบายสบายในระยะนี้อ้าววิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันนครนครเอ่ยกะกงกะวันโอ้จุลายวันอาทิตย์วันที่12ที่ว่าปี2026วิทยุพวกเฮามาออกอากาศสดแต่ 9:00 นsorry about that 10:00 น 10:51 ฝนลงเนาะ10:00 นครนคร10:51

moon. So yes. So อากาศงามๆ oh my goodness ขนาดสิมีน้องมีน้องมีหนุ่งสิมานี่ขนาดเพิ่นทาอยู่ฝุ่นจนเพิ่นเข้ามาขนาดอาจจะบ่ว่าหลายเล็กๆน้อยๆก็อยากให้อันพ่อแม่พี่น้องอยู่นํากันเด้อเพราะว่า next week ทางอันลูกหลานเฮาเพิ่นจะมี fashion show ขนาดส่วนเล็กกับอันน้อย is over there จักหน่อยกับทุนี่จนเพิ่นเข้ามาขนาดจะให้เพิ่นเข้ามาขนาดสิอ่านก็สิบ่หลายจักหน่อยเด้อสิว่าอะไรก็ดีเนาะสิว่าในหนึ่งขนาดเอ้ยขนาดบ่อยากสบายนะบ่อยากฟาย you know Lisa so I'm gonna try my best to go to the gym on Monday but I can't you know ขนาดไปบันนั้นนะไปอันนั้นนะโอ้ระวังนะขนาดว่าตอนนี้ว่าก็ของหนูตัวเองเนาะเอาหัวไปตั้มแก้วอันแหวนแก้วนะว่าได้ว่าอันนั้นเป็นวอของจิมนะโอ้ยปกโลดจะมาเพิ่นเป็นคอนคัสชั่นจังสันนะก็เลยว่าสิวินหัวจักหน่อยด้วยแต่ว่าสิว่าให้น้องว่าวหลายขนาดสิบ่ว่าวหลายเล็กๆน้อยๆมีแต่ว่าอยากอ่านต้นให้พ่อแม่พี่น้องได้อันข่าวให้ฮู้ข่าวๆแต่ว่าทางอันขนาดทางว่าลาวอันวรณารามเพิ่นจะมีการเฮ็ดอันทําบุญหาอาจารย์เพลงเด้อถ้าผู้ใดไปก็ได้บุญขนาดบ่ฮอดมื้อนี้นะพวกไปที่ยุเฮาเนาะคันไปเพิ่นก็แล้วแต่ขนาดมีเทศกาลว่า next week เดือนวันที่19ทางว่าลาวชนเจ้าเฮาเพิ่นจะมีการตักบาตรอันลีกาลาวบุญเข้าพรรษาบุญที่ทําพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอ่านอุปถัมภ์วัดกับพ่อมด้วยผู้สุอันทรงคุณอุทิเฒ่าแก่พ่อแม่พี่น้องบ่าวสาวหนุ่มน้อยนงรามทุกทุนนาได้ตกลงปลงใจกันเป็นเอกสารขนาดทําบุญเข้าพรรษาเด้อเข้าพรรษาเด้อเข้าพรรษาแล้วก็ขึ้นให้ความอำนวยความอันความอำนวยและความสะดวกให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ลองเตรียมทั้งปวงเนาะที่ได้ลวงหลับไปที่ได้ห่วมการเหตุบุญโอ้ไม่ขอโทษเด้อขน้อยที่ห่วมการเหตุบุญเด้อขน้อยเด้อกินทาอันศีลกินทานรายกาแก่พระภิกขุสงฆ์ตามเหตุของประเพณีที่บรรพบุรุษพวกเฮาได้ประเพณีเฮาแท้ๆเด้อขน้อยนี่ประเพณีเฮาแท้ๆเด้อแม่นเดือนกรกฎาคมวันที่19อยู่ที่วัดเด้อขน้อยอยู่ที่วัดเด้อวันที่19เดือนกรกฎาคมอยู่ที่วัดเด้อ39ฮูมาไดรฟ์ให้ไปตัวนั้นเด้อบ่ไปฮอเด้อขนาดไปวัดเด้อแล้วก็ 9:30 เพิ่นอันเต้าโฮมพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทําบุญแล้วก็เวลา 10:00 นเริ่มพิธีสร้างศาสนาแล้วก็ไหว้พระหับศีลใส่บาตรถวายสังฆทานและเครื่องเทศน์สั่นต่างๆเด้อขน่อยเด้อก็ไปเท่านี้แหละขน่อยสิอ่านหลายบ่ได้ไม่มีข่าวให้กันต้องสั่นแต่ว่าสิเอิ้นน้องเข้ามาบัดนี้พบขน่อยสิอ่านหลายบ่ได้ขน่อยเพราะว่าหัวขน่อยมันเพิ่นว่ามันสะเทือนหั่นนะมันจะเทือนก็เลยว่าสิบ่สิอ่านอันที่อ่านหลายบ่ได้มีแต่ว่าให้พ่อพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องอันนั้นเด้อฟังเพลงแล้วก็เชิญน้องเข้ามาขน้อยสิเว้าหลายบ่ได้เว้าหลายบ่ได้อ่านหลายบ่ได้เนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็ที่จริงขน้อยบ่ที่จริงก็สิบ่ได้มาเด้สิเปิดเพลงลูกบินเดียวใส่บินเดียวลูกนี่ไปใส่แล้วก็สิมาเพราะว่าขน้อยสิอันนั้นสิเอิ้นน้องเข้ามาเด้อน้องเข้ามาก่อนแล้วขน้อยสิอันนั้นเด้อเปิดเพลงแล้วก็สิอันนั้นเด้อขน้อยเด้อพอขน้อยสิอ่านบ่ได้หลายบ่อ่านบ่ได้หลายเพราะว่าสมองเพิ่นยังอันบ่สบายเถื่อก็เลยว่าสิอันนั้นเปิดเพลงลูกวิเดียวเอ้ยอยู่ไซส์วิเดียวเอ้ยyes so เลยก็สิให้น้องหนุ่มเฮาเข้ามาว่าเลย so วิเดียวนี่น้ําตาไหลเพิ่นบ่น้ําตาไหล yesโอเคเด้อขน้อยฟังเพลงตัวนี้แล้วขน้อยสิไปให้น้องหนุ่มเพิ่นว่าเพราะว่าขน้อยสิเว้าหลายบ่ได้

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: ขน้อยเอ้ยเบิ่งไมโครโฟนอันนึงเพิ่นไปเว้าบ่นึงบัดนี้มาขอบกับน้องหนุ่มขน้อยเด้อขน้อยเด้อเพราะว่าจะมีแฟชั่นโชว์ next week so it's going to be July the 18th please ขน้อยสิบ่เว้าหลายก็มีแต่ให้น้องหนุ่มว่าแล้วก็แล้วเด้อขน้อยเด้อ so today you're going to do that can you go and pass that thing so right now ให้เพิ่นน้องหนุ่มเฮาได้ลมได้ลมอันน่ะได้ลมกัน
2: โอเคสบายดีสบายดีหมดทุกคนผู้รับฟังทั่วทุกบอนเนาะค่ะน้อยเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสําคัญเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ก่อนสิอีเวนต์ของนางลิซ and her husband introduce yourself
3: I'm Tim
2: and this is Noi so we all love half

0: So I don't think you should miss this one. It's going to be combination of food, because she does doing cooking, that she knows what good food is all about. She knows how to design. That's what the runway all about. And she's a guru of all this, put all these sponsors together. I say guru because where can you find this in a short time? And her first time, and she managed to gather up all these sponsors and ensure that we're going to have fun. So I really encourage everybody to get your ticket. This is your last week, and next week is going to be explosion.
1: Yes. Exactly.
0: Yes. And Noi, prepare yourself for the next event. I would like you to be here with your models.
2: I'll bring my models up for you.
0: Yeah.
1: Let me see if I can find models as well. Yeah. I have a lot of young nieces.
0: Okay. No, can I not?
2: เวลาของเขากับ
0: Yeah, เวลาของเขากับมาฮอตชุดสุดท้ายเลยเนาะมีแต่อยากให้หมดทุกคนพากันมาอุ้มซูอันน่ะ the support list เพราะว่าของเฮาเพิ่นเป็นเทื่อที่แรกเพราะว่าติเก็ตใกล้สิหมดแล้วเนาะกันน้อยเนาะเคียวโทรหาทั้ง 3-4 คนอยู่ใน advertisement ไวๆเด้อโอเคขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆลิสขอบใจทีมแอนด์เนนน้อยโอเคก็เกิดเทคโอเวอร์เนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าแล้วขน้อยจะขอบใจมดทุกคนที่หับฟังและอันนำพาอันเพราะว่าขันสิว่าอยากให้ก็ให้ลิสมาเธอที่สองเพราะว่ามันเป็นสำคัญอันactivity หลายอันหลายแนวแล้วก็เป็นสำคัญที่ว่าเพิ่นมีจุดประสงค์ว่าให้พวกสาวหนุ่มเฮาร่วมกับพวกคนอันอาวุโสของเฮาอันแปลว่าอีเวนต์ของเพิ่นเฮ็ดนี่แม่นว่ามันคือ first time แต่ว่าเฮ็ดเด็กน้อยเข้ามาแล้วอันลิดก็เว้าอีกว่าติเก็ตขายหั่นให้เด็กน้อยหลายก่อนผู้ใหญ่พุ่นได้หั่นน่ะ so อันนี้ขน้อยภูมิใจที่สุดนําเพิ่นโอเคเนาะขน้อยเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเด้อ yeah
2: bye bye สบายดีสบายดี
1: Awesome.
2: Awesome. Hold on, duh.
1: We're done.
2: Soup of tang, ma. Oh my, put tang. Oi. Oh, sorry about that. Sabaydi, kanoi, sabaydi. Oh my goodness. Khopjai. Thank you, duh. Ma fang peng to ni gon, duh. Leka si day bye. Si day bye, gan.ก็หน่อยคุณโอ้นั่ง I still have that โอเคเนาะฟังเพลงมวนๆก่อนไอ้น้องเฮาสิไป Let's see what how many minutes I got จำปาจำปาอย่างนี้นะจำปา Let's see 3 3 3Okay, thank you. Oops. What is that number here, number one?

ำลาก่อนเด้อขน้อยขอบใจทุกท่านกับขอบใจน้องเฮาหลายๆที่เข้ามาเนาะอันขนมเลดโซฟาชั่นโชว์ next week don't forget เท่านั้นไปห่วมไปยังให้ได้แต่แท้อันนี้สำคัญน้องเฮามีหลาย activity เพิ่นจะโชว์ที่ว่าเชื่อถืออีกที่คนลาวเฮาจะสิเฮ็ดมีน้ำจิตน้ำใจไปเด้อขน้อยเด้ออย่าลืมไปแต่แท้โซก็น่าจะเปิดเพลงตัวนี้เลยค่ะเพิ่นเข้ามาแล้วขน้อยไปขอบใจขอบใจทุกคนขอบใจขอบใจอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจโชคใจ thank you all เด้อบ่เห็นน้องมาบ่เห็นอ้ายมานี่เนาะ